0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
1: The night is frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน โบกี้ไลออน มัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You are boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Life and Sphere มาพิสูจน์ความร้อนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น

แดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 และ8 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อ

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉั

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
5: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 playing hit
1: 45นาที T-Flex 104.5

10 45 non-stop music music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์ว้าวกอบกอบ
0: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์

0: 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45 นาที T-Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: ลไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie เอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: Flex 104.5

0: กำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
0: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love 2016ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทนลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์

ยากเย็นเท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บ

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station

0: ุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: non-stop music
0: music
1: on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์ว้ายกรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
3: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์กเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์กหอมกลิ่นเนยCookie Denmark It's not just a cookie It's Denmark
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music On Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

0: และ1045 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที
1: ที่ Flex 104.5

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอบิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

10 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

Digital Crop to play hit 1045 non-stop music 10 play hit 40 นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
2: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe Avicen อร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันบันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาที T-Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: สวัสดีครับผมสมุยวันนี้ผมปล่อยเพลงใหม่สาย Say Yes อยากชวนทุกคนมาฟังมาสายไปด้วยกันนะฮะ

พราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: The Night is Frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออน Must Be Cause of Your Child F Hero ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
0: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโตเอวิเซนอร่อยจริงทำจากกุ้งแท้ๆกินเพลินทุกโมเมนต์บันขนมของคนมันจัดเต็มและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาที ที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
1: เฮากะชิบไฮย
0: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5